0: ยอมมาลูกอันนี้ละกูยุด
1: เอามาเวก
0: สิโอ้โหสิดันดิยุด
1: สันดิยุด
0: จันนี่มาเดียวลาสบุกนะยันลัดยันงี้เกลดันดิแต่พี่ดันดินี่อะไรตัวงอสเตเลนะ
1: กิสิกิสลัดยันงี้เกลกิสิกิส
0: จันก็ประดันน้ำมัน
2: ปาตุคาราจาปาตุคาราจา
0: ปาตุคาราจาเซสตาราตาบุยูดานะ
1: โอ้โห
0: สุดเลยสกุนี่โอ้กระจังนี่
2: จันนี่
0: จันนี่ก็